0: รักชีจูอาตาชขานะเคลนหุ่นนะบัจจาไลตร์ชาวเนกูระจานิการนหุ่นนะ
1: จัตปาตลิงก์เบ็ดตัวนิการนหุ่นนะ
2: เฮลเมตนั่นไล่มอเตอร์ไซค์ล์ชลาวนันนี่หุ่นนะจัตหาวาบีโอเวอร์เทคก็ยิการนหุ่นนะ
3: บ้านนักขัลลีเป็ดราตีเดรัยขานะหุ่นนะ
4: โกลโยอมิลปีรธเรไรจักนะหุนนา
1: ปีรจินตาตานาเทนชั่นเรไรเลนูหุนนาเอติกอรีเรดิโอเดสุเนกุเนโรกเลชุนนาอะเรวาเดสเกสวาดิโลเรดิโอออดิโอเอคานดุคานไมดานเอสไมชะมัจจา